นูสิดีแต่หาวะหูบงกันบรรณาลีงาลาโจกาลูเนตสังปริบุตสังดีปะหาอุเตวสังยุตันเนตดีนายากีอานิกาย